0: 5 is that?
1: เหนือ3ก็เฮ็ด
0: เรามีนาทีฟูด 129.7
1: ที่ผมจะครับ
2: Forces, this is the initial model, fit the West Mike.